0: พวกเพลงปันเอครับปูอยู่ปันไหนครับปูเอาเขาเกินเ
1: ลี้ยงสื่อเลี้ยงเจ้า
0: ฮ่าฮ่าเจ๊เจ๊เ
1: จ๊อันนี้ใช่ปะ
0: อากว่าอินเขาสิ่งที่แปลถูกทั้งกันเล
1: ยเจ้าเจ้าอาเซียนวะ
0: เ
1: อ๊ะ
0: ปันครับปู
1: อีคนใกล้สิ่งที่โบกี
0: ้อาเพลงครับนี่วะครับเต
1: ้呈现ครับวันไหนพี่ดูละอาบุ้ยนั่นเนาะพอสิบสองเจ็ดเดียวที่เฮียมาไอ้ยี่กงจึนอันนี้镇镇啊镇哦，山区好薄皮安尼啦。
0: 哦，
1: 哎，好过真好。
0: 啊，我是公爹。
1: 哦，感谢感谢。哦，谢谢哈。
0: 是啊。
1: 喂喂喂。
2: 喂，你好。
1: 好好好。
2: 我迄个林子林娇，我等足久啊。
1: 量子林娇。
2: 好好嘿。
1: 啊，你较早有买过无？
2: 有啦有啦，啊，就是买，我就我拢全部送妈妈送阿姨买，啊，大家拢搁带一日甲我讨。
1: 够。
2: 有啦，一般拢等你，啊嘛加较少年。
1: 哦，迄唔是干那抹面啦，抹脚底、手底，
2: 抹
1: 肚脐。
2: 抹肚脐，啊，我是足想要脚哦，甲你讲，我啊，都无物件好抹，变那抹肚脐试看嘛。
1: 先一组给你啦，好不？
2: 组啊，我要送，我要送阿姨、送妈妈，免那有够啦。你会使加几组啊？无啦？
1: 嗯。